สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับศิลปินผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวครั้งที่25โดยได้นำผลงานและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและก็นำเสนอให้กับคนญี่ปุ่นที่มาชมงานนะครับซึ่งผู้ที่ได้มาก็ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ต้องการนำเสนอประเทศไทยในด้านต่างๆโดยเฉพาะความสร้างสรรค์ทันสมัยและก้าวหน้าเสริมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในตลาดญี่ปุ่นรวมทั้งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้รุกไปในระดับโลกตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของรัฐบาลเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าพวกเขาได้รับการตอบรับอย่างไรและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในตลาดญี่ปุ่นครับงานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวครั้งที่25นี้มีธีมที่สำคัญนั่นก็คือ Creative Thailand หรือว่าประเทศไทยที่สร้างสรรค์นะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยนะครับมาเปิดบูธอีกสักครู่ครับเราจะไปพูดคุยกับพวกเขาว่าพวกเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็อนาคตของตลาดสินค้าสร้างสรรค์ของไทยในญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรครับผลงานมังการนี้เป็นของคุณอดิศักดิ์พงสัมพันธ์นะครับโดยเมื่อปี2567คุณอดิศักดิ์ได้รางวัล Bronze Award จากการประกวด Japan International Manga Award ครั้งที่17จากเรื่อง Before Becoming Buddha หรือก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยเป็นหนึ่งในผลงานที่ร่วมประกวดกว่า587ชิ้นจากเหล่านักเขียนมังกะทั่วโลกกว่า82ชาติผมได้พูดคุยกับคุณอดิศักดิ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับรางวัลและโอกาสของนักวาดมังกะไทยในตลาดต่างประเทศครับ
1: อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
2: เรื่อง Before Becoming the Buddha ใช่ไหมครับจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วเราเคยอยากจะเขียนการ์ตูนพุทธประวัติตั้งแต่อายุ9ขวบแต่ว่าตอนนั้นมันฝีมือยังไม่ถึงเราก็เลยวาดมาครั้งนึงแล้วก็ไม่เคยวาดอีกเลยแล้วจนพออายุได้15ได้เป็นนักเขียนประจำแล้วตั้งแต่ตอนนู้นก็ยังไม่สามารถเขียนพุทธประวัติที่ตัวเองเคยอยากเขียนได้จนรอมาเกือบ30ปีแล้วก็มันยังฝังอยู่ในใจอ่ะแล้วตอนนั้นบังเอิญไปดูงานศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์ในรัสเซียแล้วไปเจอห้องหนึ่งที่เขาแสดงงานพระรูปยุคคันธละที่เป็นพระรูปยุคแรกขึ้นมาแล้วมันก็เลยกระตุ้นความอยากในตอนเด็กที่ว่าเราอยากเขียนอย่างนั้นน่ะแล้วก็กระตุ้นขึ้นมาแล้วเราก็เลยหาค้นคว้าหาข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วก็เขียนเรื่องนี้ออกมานะครับก็คือรออยู่กับ30กว่าปีได้ตอนที่9ขวบนะครับค่อยเขียนเรื่องนี้ออกมาได้
1: แล้วทำไมถึงออกมาในรูปแบบคล้ายๆกับมังกะคล้ายๆกับ
2: จริงๆมันออกแนวทางคอมิกมากกว่านะครับแล้วคือผมก็เขียนมังงะมาตั้งแต่เด็กเนาะเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วแล้วเราก็เลยพัฒนาลายเส้นแต่ก่อนก็จะมีเขียนลายเส้นแบบเด็กบ้างแบบอะไรพวกนี้บ้างแล้วพอเราโตมากขึ้นได้เรียนรู้ได้เดินทางดูงานศิลป์เลยพวกนี้มากขึ้นมันก็เกิดการพัฒนาวิวัฒนาการขึ้นว่าเอ้ยเราอยากจะเขียนอย่างนี้แนวเรียลลิสติกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอได้แรงบันดาลใจจากพระรูปยุคคันธละที่เป็นพระรูปยุคแรกที่มีความงามแบบสไตล์กรีกและโรมันที่ไปเจอที่

0: อยากจะเป็นนักเขียนอย่างนี้แล้วก็ต่อมาก็อาจารย์ทูริยาม่าอากิระที่ท่านเขียนดราก้อนบอลนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เป็นนักเขียนแล้วส่วนพอเราได้เป็นนักเขียนแล้วก็จะเกิดการพัฒนาฝีมือให้เป็นลายเส้นของตัวเองนะครับก็เลยถ้าเป็นเรื่องนี้คืออย่างที่บอกได้อิทธิพลอาศัยประสบการณ์ที่เราเขียนมังงะมานานแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เราได้เป็นเดินทางดูศิลปะอะไรต่างๆแล้วเพื่อเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยจะเป็นลายเส้นของตัวเองนะครับ
1: พอได้รับรางวัลแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับ
0: ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนมากนะครับคือทำให้ตอนแรกที่เขียนออกไปยังไม่ได้รางวัลยังเงียบๆแต่พอเมื่อได้รับรางวัลก็ได้รับความสนอกสนใจทั้งไทยและต่างประเทศและผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็สนใจด้วยนะครับทั้งไทยทั้งเทศเรารู้สึกว่าแบบเกิดกระแสตอบรับมากขึ้นแล้วก็มีเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในด้านพุทธศาสนามากขึ้นว่าพอเป็นแบบนี้เขาเกิดอยากจะสนใจในเชิงลึกนะครับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ศึกษามากขึ้นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นที่เขาได้มาดูวังกาของคุณอภิสารเนี่ยเขาบอกคุณอภิสารเขารู้สึกยังไงบ้างที่เขาได้เห็นผลงาน
0: คือต้องใช้คำว่าแบบบุตรด้าตอนนี้เขาเพราะปกติถ้าเราเห็นพวกรูปของญี่ปุ่นจะมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมแต่พอเห็นบุตรด้าเวอร์ชันเนี้ยที่บอกเราได้แรงมาจากเขาด้วยคณะเขาจะมีความตกตะลึงนิดนึงว่ามีความงามแบบกรีกอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เคยมีใครวาดมาก่อนทั้งถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอาจารย์เทสกะโอซามุเคยวาดบุตรด้านะที่เป็นนันบุ๊กแต่ว่าจะเป็นลายเส้นที่เป็นของทางแบบมังงะแล้วก็แบบสไตล์จากพระรูปแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เคยเห็นก็จะเป็นพอมีความแตกต่างหรือในการนำเสนอแบบของเราขึ้นก็จะชาวญี่ปุ่นก็จะประหลาดใจแล้วก็แบบทึ่งในตรงนี้นะครับที่ได้คุยด้วย
1: มองอนาคตของตัวเองยังไงครับแล้วก็มองอุตสาหกรรมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคอมิกหรือว่ามังงะของที่ในฐานะที่เป็นคนไทยว่าสามารถที่จะแบบไป
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมไม่คิดนะแต่ว่าพอปัจจุบันต้องใช้ว่านักเขียนไทยมังงะไทยก็มีฝีมือที่มากขึ้นนะครับมีเยอะมากมายแต่ว่าโอกาสในการที่จะเผยแพร่ออกสู่ต่างประเทศช่องทางทุกวันนี้มันมีเยอะมากขึ้นนะครับครับผม
2: แบรนด์นี้มีชื่อว่าพยัญชนะนะครับเป็นการนำเอาพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆโดยมีคุณอังกูลอัศววิบูลพันธ์เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของแบรนด์โดยแบรนด์พยัญชนะเปิดตัวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการในงาน Bangkok Design Week 2022ผมได้พูดคุยกับคุณอังกูลถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงโอกาสในการนำแบรนด์ไทยไปยังตลาดโลกครับ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นอยากสอบถามก่อนว
3: ่
1: าเป็นมีแรงบันดาลใจที่สร้างผลงานโดยใช้พยัญชนะไทย
3: ครับคือจริงๆเริ่มจากตั้งแต่ตอนเรียนอนุบาลเลยครับเพราะว่าเป็นคนชอบวาดรูปใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยสนใจเรียนหนังสือครับแต่ว่ามันมีคำตัวเดียวที่จำได้คือกอไก่เพราะมันมีแหลมๆเหมือนปากไก่นะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีคนเป็นแบบเราจำไม่ได้เพราะตัวอักษรไทยมันมีต้อง44ตัวใช่ไหมครับก็เลยเอาเพนพอยต์ตัวเนี้ยมาออกแบบให้เป็นแบบว่าแต่ละตัวสามารถสื่อได้ว่ามันคืออะไรอย่างช่อช้างมันทำให้มันสนุกขึ้น
1: แล้วพอเราทำผลงานนี้ออกมาแล้วเน
3: ี
1: ่ยได้รับการตอบรับจาก
3: ครับ
1: คนต่างชาติ
3: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดไกลถึงจะเป็นแบบว่าต่างชาติหรืออะไรนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคนที่เรียนภาษาไทยหรือว่าแบบว่าเด็กที่เรียนภาษาไทยอะครับคือครูเอาไปเป็นแบบสื่อการสอนนะครับมันทําให้แบบว่ามันน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยสีสันกับภาพประกอบอะไรเงี้ยครับมันทําให้เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแล้วเค้าก็อีเมลมาบอกผมว่าเนี่ยช่วยในการสอนเขาได้มากครับเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตเนี่ยครับแล้วก็คนต่างชาติอย่างคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเค้าก็บอกว่าก็ช่วยให้แบบจําตัวอักษรได้ก็รู้สึกว่ามันมากกว่าที่คิดไว้อ่ะครับ
1: แล้วได้ความคิดนี้มาจากไหนครับแรงบันดาลใจ
3: อ๋อ
1: ทําผลงานแต่ละชิ้น
3: ก็นิดโปรเจกต์แรกก็คือภาษาไทย44ตัวใช่มั้ยครับโปรเจกต์ที่2ก็คืออย่างที่เห็นก็คือเอาตัวที่ออกแบบมาแล้วมาผสมกันเป็นคำก็เรียกกันว่าวรรณรูปนะครับก็อย่างง่ายๆก็อย่างเนี้ยครับนะครับคำว่ากุหลาบเนี่ยก็ไก่สระอุรออาบอหลาบก็คือเขาเรียกว่าวรรณรูปก็คือเอาคำกับภาพมารวมกันครับครับแล้วหลังจากนั้นเราผมก็ develop มาให้มันอยู่ในจากเป็น2มิติใช่ไหมครับให้มันเป็น3มิติมากขึ้นให้มันจับต้องได้ก็คืออย่างเนี้ยครับ เอามาเป็นแบบ

0: สินค้าเป็นสินค้าไทยอะไรเงี้ยครับครับ
1: นี่คืออะไร
0: นี่คำว่ากุหลาบเหมือนกันแล้วก็เบญจมาศครับ
1: ค่อยๆดู
0: เบญจมาศนะครับครับ
1: เบญจมาศ
0: ครับครับแล้วจากนั้นก็ผมก็เดเวลลอปให้มันเป็นสินค้าให้เข้าถึงคนมากขึ้นนะครับครับ
1: แล้วพอเราเดเวลลอปสินค้าของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐไทยบ้างไ
0: หมครับอ๋อครับก็มีเนี่ยครับทาง CA ครับที่มาที่นี่ได้ก็คือทาง CAสนับสนุนให้มาลองขายดูที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นครั้งแรกของแบรนด์เหมือนกันนะครับ
1: เขาบอกไหมครับว่าทำไมเขาถึงเลือกแบรนด
0: ์ไม่ได้บอกนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสื่อสารความเป็นไทยได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรนะครับครับ
1: คิดยังไงครับผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่มันมีคนไทยที่พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
0: ครับ
1: ในเชิงครีเอทีฟเนี่ย
0: ครับ
1: ออกมาสุด
0: ครับ
1: ผมก็จะทำไทยแล้ว
0: ครับผมมองว่ายุคนี้มันเป็นยุคของคนอนเอเชียนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้อิทธิพลจากต่างชาติใช่มั้ยครับแต่ช่วงนี้ผมว่าเอเชียเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ความสามารถของคนไทยอ่ะครับมันมีมากขึ้นมันก็เป็นถึงเวลาที่จะแบบโชว์ความเป็นไทยมากกว่าเมื่อก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: ในงานเทศกาลไทยครั้งนี้นอกจากศิลปินและนักออกแบบแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่พยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาในเชิงสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นโฮเลนบริษัทผู้ผลิตของที่ระลึกโดยนำความเป็นไทยมาออกแบบให้ทันสมัยน่ารักสะดุดตาโดยเฉพาะการนำตัวละครสำคัญจากรามเกียรติ์มาทำเป็นสติกเกอร์หรือว่าที่ใส่ยาดมซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากโดยดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ก็มีการปรับปรุงอยู่เสมอนะครับผมได้พูดคุยกับคุณศิลวัฒน์วีรกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโฮเลนถึงแนวโน้มผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดต่างประเทศครับ
1: มาเห็นมาทุกปีเกือบทุกปีเลยผลตอบรับแต่ละปียังไงบ้างคร
3: ับ ปีนี้แหละครับปีนี้ดีมากปีแล้วดีมากก็เลยมาอีกครั้งนึงครับวันนี้เป็นใหม่ครั้งนี้ปีนี
1: ้ครับแล้วปีนี้เนี่ยมีอะไรสินค้าอะไรใหม่ๆบ้างครับ
3: จริงเรามีสินค้าเยอะมากครับเราสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วมาขายต่อนะฮะแล้วก็มีตัวเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นตัวนี้ในปีนี้เรามีตัวสติ๊กเกอร์ครับงานสติ๊กเกอร์ของกระจุกกระจิกเล็กน้อยครับยังเป็นสติ๊กเกอร์วันไทยเฟสติวัลโตเกียวเฉพาะลายเฉพาะสำหรับปีนี้เลยนะครับเป็นลิมิเต็ดเลยนะครับสี่ลายมีทั้งแบบ 4-5 ลายอะไรฮะลายต่างๆครับหรือไม่ก็ตัวข้างในครับสินค้าที่ขายตลอดของเราก็คือตัวยาดมมีสเปรย์การ์ดอะไรเงี้ยครับ
1: สำหรับคนญี่ปุ่นที่เขามาดูสินค้าเราเนี่ยนะเขาเคยบอกไหมครับว่าเขาชอบอะไรในสินค้าที่เรานำมา
3: ส่วนใหญ่เห็นก็คือหนึ่งก็เรื่องความน่ารักเลยเห็นเลยว่าเป็นงานที่เอาความเป็นไทยมาแล้วมาดูน่ารักดีเห็นว่าเขาบอกว่าคาวาอี้น่ารักแล้วมันก็รู้สึกว่าเรามีฟังก์ชันด้วยคือเป็นยาดมแล้วก็โอเคมันหนึ่งคืออย่างยาดมนี่ก็คือหอมนะหน้าตาน่ารักเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่เหมือนใครใช่ไหมฮะดีไซน์เราจะออกแบบทั้งตัวสินค้าการใช้งานและบรรจุภัณฑ์พร้อมเนี่ยซื้อไปใช้ไปซื้อฝากเป็นของขวัญก็ได้หรือแม้ทำตัวแก้วน้ำก็จะซื้อปุ๊บเขาก็จะเห็นแล้วเราไม่เห็นที่ไหนไม่เคยเห็นไม่เคยที่ไหนมาก่อนเนี่ยครับเห็นแล้วก็เรื่องงานออกแบบดีไซน์เรื่องตัวชิ้นงานต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยเราเน้นออกแบบคือน่ารักพอคุณภาพต้องดีนะต้องแบบลวดลายเรื่องแบบการออกแบบก็ต้องแบบเหมือนกับเราขายความเป็นไทยอ่ะเราต้องสินค้าต้องมีคุณภาพเราเป็นตัวแทนความเป็นไทยฮะคืออยากส่งออกความเป็นไทยหรือแบบทำภูมิใจอ่ะคือถือว่ากูก็รู้สึกแบบมันสวยนะมันคุ้มค่านะความเป็นไทยมันมีแวลูจริงๆนะมีความมันมีเสน่ห์ที่เหมือนใครจริงๆนะเนี่ยคนที่เข้ามาจะเห็นก็แต่หลักคือคนมาเพราะน่ารักน่ารักก่อนเรื่องความน่ารักก่อนครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีความพยายามที่จะส่งออกเรื่องความเป็นไทยไปตลาดก็ยังเหมือนกันจะแบบว่ายังไม่ได้อะไรมากมายของเราคิดว่าสินค้าเราที่ได้รับการตอบรับก็มีความน่ารักเพิ่มเข้าไปไหม
3: ก็หนึ่งก็คือเรื่องของความน่ารักแล้วก็เรื่องของแบบเรื่องของดีไซน์แหละครับผมว่าเรื่องกับดีเทลที่แบบว่ามันไม่เหมือนที่ใครเลยครับหรือมันแตกต่างแล้วกันผมว่ามันแตกต่างกันครับไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เห็นที่ว่ามันเห็นรูปแบบใหม่นะแล้วมันแบบมีฟังก์ชันการใช้งานที่มันตอบโจทย์ของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาไม่ใช้อาจจะซื้อฝากกันได้ซื้อไปฝากคนอื่นก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะมันมีการซื้อหลากหลายมากเลยครับครับผม
1: มองอนาคตของตลาดสินค้าในลักษณะแบบนี้ที่มีความเป็นไทยมีความที่จะสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบใหม่ๆในตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3: คิดว่าความเป็นไทยหลังแรกๆอ่ะมันอาจจะ ไม่คือไปไม่ค่อยได้กว้างขวางเดี๋ยวนี้ผมว่าคนรู้จักคนมีความเป็นไทยมากขึ้นความเป็นไทยมันเริ่มขายได้มากขึ้นใช่ป่ะโลกมันเริ่ม globalize รวมเป็นหนึ่งมากขึ้นรู้จักนี่มากขึ้นผมคิดว่ามันก็ความเป็นไทยสมมติว่ามันสามารถขายมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเอามันสร้างแบบเป็นเทคนิคเงินในการที่จะต่อยอดธุรกิจหรือสร้างสรรค์สินค้าให้มันรู้สึกแบบให้มันแตกต่างอะฮะเป็นกลยุทธ์หนึ่งได้นะครับสร้างความยูนิคกับตัวแบรนด์หรือสินค้าของบริการของตัวเองขึ้นมานะครับผมว่ามันใช้ได้นะครับ
1: มองตลาดญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผมคิดว่าดีนะผมคิดว่าดีแต่ต้องถูกอยู่ถูกที่ถูกเวลาสุดท้ายไงก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีที่เขาไหมมีเรื่องอีเวนต์มีเวลาเขาอยู่ไหมแบบอยู่ในแอเรียที่แบบว่าคนที่สมมติความเป็นไทยก็ต้องขายสิ่งที่บริบทที่แบบมีความเป็นไทยที่คุมอยู่มันจะรู้ว่ามันมีสถานที่ที่เหมาะสมกับสินค้าของไทยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ผมว่าต้องแบบมีเพจที่เฉพาะของเราครับผมถ้ามีที่เหมาะว่าไปไหนก็ได้ได้เหมือนกันเพราะความเป็นไทยมันมีความยูนิคอยู่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: เทศกาลไทยในญี่ปุ่นที่เริ่มจากการแนะนำอาหารและวัฒนธรรมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยมีการเพิ่มมิติการรับรู้เกี่ยวกับไทยในด้านอื่นๆอย่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยการที่ศิลปินนักออกแบบและผู้ประกอบการได้มาออกร้านนำเสนอผลงานที่ญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดโลกในอนาคตครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงโซโซหรือสร้างสรรค์ผลงานของโฮชิโนเกนโดยมีเนื้อหาท่อนหนึ่งว่าสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาด้วยกันเถอะเป็นการนำเสนอไม่สามัญธรรมดาจากพื้นที่ที่ไม่มีใครเราจะลงมือทำกันเองสร้างความโดดเด่นด้วยการละเล่นที่มีสีสันอันไม่มีวันจืดจางและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชอบประเทศไทยและหลงไหลในกาแฟจากการที่เธอเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไทยทำให้เธอได้รู้จักและไปพักอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกกาแฟอยู่ทางเหนือของไทยนะครับและตอนนี้เธอก็ได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงด้วยการมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองและที่สำคัญเป็นร้านกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟที่เธอเลือกสรรจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในย่านที่เรียกว่าแถวๆนี้เนี่ยมีร้านกาแฟอยู่หลายร้านทีเดียวแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงของกาแฟบูมนะครับก็มีร้านกาแฟที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบมากินกันแถวนี้หนึ่งในร้านตรงนี้ก็มีร้านกาแฟไทยภาษาไทยไหมเชื่อมิตรกาแฟไทยและดนตรีทำไมร้านนี้ถึงเอากาแฟไทยมาขายมีเขียนภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับคอนนิชิวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านกาแฟ Coffee Session หรือชื่อภาษาไทยว่าเชื่อมิตรอยู่ในเขตซูมิดะสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีโมริชิตะส่วนเจ้าของร้านที่ทักทายเป็นภาษาไทยก็คือคุณฟูจิโมริอายะซึ่งผมขอเรียกชื่อว่าคุณอายะในแบบไทยแล้วกันนะครับก่อนจะสั่งกาแฟมาดื่มก็ต้องขอเดินชมร้านก่อนเลยเพราะว่าภายในร้านเนี่ยนะครับตกแต่งได้อย่างเท่มีกลิ่นอายของไทยในแบบโมเดิร์นมีเคาน์เตอร์ยาวนะครับซึ่งเป็นที่สั่งกาแฟที่ราวชั้นวางของติดเพดานด้านบนเคาน์เตอร์มีข้อความทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่นเขียนอยู่เต็มไปหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความแสดงความยินดีในการเปิดร้านแล้วก็ชมเจ้าของร้านว่าน่ารักครับโอ้มีข้อความเต็มไปหมดเลยนะครับร้านน่ารักอบอุ่นไปหมดเลยโอ้อายะจังน่ารักมากอายะจัง
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผมชอบตัวนี้เขียน
0: เจ้าของร้านชื่อคุณอายะนะครับโอ้ร้านนี้ยังมีตราของร้านซึ่งเป็นตัวพญานาคที่วาดเป็นการ์ตูนน่ารัก2ตัวนะครับตัวหนึ่งถือถ้วยกาแฟและอีกตัวก็ถือแผ่นเสียงซึ่งคุณอายะบอกเหตุผลที่เป็นพญานาคเพราะว่าอยากใช้สัญลักษณ์แบบไทยๆแต่ว่าถ้าเป็นช้างก็น่าจะมีคนใช้อยู่แล้วหลายคนนอกจากนั้นตัวเองยังชอบดนตรีหมอลำแล้วที่อีสานก็มีงานบั้งไฟพญานาคก็เลยเลือกตัวพญานาคส่วนที่ผนังตรงข้ามเคาน์เตอร์ก็มีภาพวาดเสือโคร่งตัวใหญ่นะครับถ้ามองดูดีๆจะรู้สึกคุ้นตาเพราะมันคือเสือที่อยู่บนตลับยาหม่องตราเสือนั่นเองครับเพลงที่เปิดในร้านคุณอายะก็จะใช้เพลงไทยมีมุมแนะนำเรื่องราวของไทยมีหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของไทยในร้านมีม้านั่งยาวแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆรองรับลูกค้าได้ 5-6 คนดูร้านเขามามากพอแล้วเดี๋ยวไปสั่งกาแฟดื่มกันก่อนดีกว่าครับเอ้มีกาแฟอันนี้อะไรนะฮะหัวหอม
1: กล้วยหอมที่
0: กล้วยหอม
1: กล้วยหอมที่เมฮอนซอน
0: อ๋อครับอันนี้เป็นกาแฟไทยหมดเลยไทยโนโคฮี
1: ใช่ค่ะ
0: เล่นหรือ
1: เล่นเบเดส
0: ใช่เล่
1: นทั้งหมดไทยนะคร
0: ับ เ
1: ฮ้ อันนี้แม่ห้องสองแม่ห้องสองที่เชียงใหม่
0: เชียงใหม่กาแฟของร้านเชื่อมมิตรจะเป็นกาแฟจากไทยนะครับซึ่งเมล็ดกาแฟที่นำมาใช้ก็มาจากภาคเหนือของไทยอย่างเช่นที่เชียงใหม่หรือว่าแม่ห้องสอนผมอ่านชื่อแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ละครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่คอกาแฟก็ได้แต่ว่าสามารถขอคำแนะนำคุณอายะได้นะครับว่าเราชอบรสกาแฟแบบไหนซึ่งคุณอายะก็จะอธิบายรสชาติให้ฟังอย่างละเอียดอย่างวันนี้ผมสั่งกาแฟดริปที่ใช้เมล็ดจากแม่สะแมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้มาแล้วนะครับกาแฟดริปหอมครับอากาศเย็นๆแบบนี้ได้กาแฟเข้าไปเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นเดี๋ยวลองชิมดูนะครับมีรสเปรี้ยวนิดๆผมก็ไม่ใช่คอกาแฟเท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกว่าดื่มง่ายนะมีความสุขครับ
2: เมื่อคาเฟอีนเข้าเส้นเลือดแล้วก็ทำให้สมองตื่นนะครับถึงเวลามาพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วครับว่าทำไมถึงได้เลือกทำร้านที่เท่และนำเสนอเรื่องราวของไทยแบบนี้

0: คุณอายะได้อธิบายคอนเซปต์ของร้านว่า
1: このお店のコンセプトは名前がコーヒーセッションっていう名前なんですけど、
0: คุณอายะอธิบายว่าคอนเซปต์ก็เหมือนชื่อร้านก็คือเชื่อมมิตรหรือว่าสร้างเพื่อนตัวคุณอายะเองรู้จักคนปลูกกาแฟในไทยไปไทยเอาเมล็ดกาแฟไทยมาที่ญี่ปุ่นซึ่งร้านนี้เป็นสถานที่ผูกมิตรระหว่างผู้ปลูกบาริสต้าชาวไทยกับลูกค้าญี่ปุ่นนอกจากนั้นก็เป็นที่ผูกมิตรต่อระหว่างลูกค้าชาวญี่ปุ่นด้วยกันที่นี่คือสถานที่ในการสร้างเพื่อนซึ่งตอนนี้เธอก็สามารถสร้างเพื่อนได้มากครับผมได้ถามถึงเหตุผลที่มาเปิดร้านกาแฟในย่านนี้ซึ่งคุณอายะก็ตอบว่า
1: この辺私もともと2020年から店舗を持たないタイコーヒー屋さんをやってたんですね。
0: คุณอายะบอกว่าตั้งแต่ปี2563ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับใช้วิธีเปิดร้านชั่วคราวตรงโน้นตรงนี้ตอนนั้นก็ได้มาเช่าหน้าร้านของร้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านที่อยู่ปัจจุบันสัปดาห์ละครั้งก็มีลูกค้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจำก็เลยอยากเปิดร้านแถวนี้ซึ่งแถบนี้ถือว่าเป็นย่านร้านกาแฟอย่างในแถบสถานีข้างๆนี่ก็มีร้านกาแฟอยู่มากคุณอายะบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะร้านกาแฟ Blue Bottleที่ปีนี้เปิดมาเป็นปีที่10มาเปิดร้านอยู่ที่แถวนี้ก่อนหน้าก็มีร้านกาแฟมากอยู่แล้วนะครับแต่พอมีร้าน Blue Bottle มาเปิดก็มีร้านกาแฟมาเปิดมากขึ้นอีกผมได้ถามคุณอายะต่อว่าปกติคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมในการดื่มชามาเป็นเวลานานแต่ทำไมตอนนี้กาแฟถึงได้รับความนิยม
1: コーヒーのブームでサードウェーブっていうブームがそれこそもう10年15年前ぐらいに日本にも来てて
0: คุณอายะตอบว่ามีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือกระแสกาแฟบูมระลอกที่3ที่มาถึงที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 10-15 ปีก่อนซึ่งที่ไทยตอนนี้ก็มีกระแสกาแฟบูมระลอกที่3หลังจากที่มีกระแสความนิยมของ Starbucks ต่อมาก็มีกระแสความนิยมดื่มกาแฟตามรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่ปลูกแล้วก็กระบวนการแปรรูปก็ทำให้คนญี่ปุ่นหันมานิยมการดื่มกาแฟส่วนตัวของคุณอายะเองก็ตามหากาแฟนะครับไปตามที่นิตยสารแนะนำซึ่งกาแฟของแต่ละประเทศรสชาติก็ต่างกันคุณอายะยังสนใจว่าคนที่ปลูกกาแฟนั้นเป็นคนกลุ่มไหนแบบไหนมีวิธีการปลูกแล้วก็แปรรูปอย่างไรการคั่วที่ต่างกันก็ให้รสชาติต่างกันเช่นไลท์โรสหรือว่าดาร์กโรสนอกจากนั้นเหตุผลที่คนนิยมกาแฟก็อาจจะเป็นเพราะความเท่ของร้านกาแฟด้วยผมได้ถามต่อว่าคุณอายะได้ไปพบกับกาแฟไทยได้อย่างไร
1: มันจะซาดเวเบอร์ที่มุดมุดมาในหน้าสื่อนั่นเองแต่ว่าเด็กเรียนตอนนี้ไทยในเชียงใหม่นี
0: ่คุณอายะตอบว่าได้เจอกาแฟไทยก่อนกระแสนิยมกาแฟระลอกที่3อยู่มากนะครับตอนเป็นนักศึกษาเคยไปเรียนที่เชียงใหม่อยู่8เดือนตอนนั้นเรียนเรื่องแฟร์เทรดหรือว่าการค้าที่เป็นธรรมของกาแฟเลยไปเรียนวิธีการปลูกกาแฟกับชาวไร่กาแฟในพื้นที่ตอนนั้นครอบครัวที่ดูแลเป็นชาวกะเหรี่ยงสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านซึ่งคนในครอบครัวก็เอ็นดูเหมือนกับเป็นลูกสาวหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมปีละครั้งแล้วก็คิดว่าอยากจะเอาเมล็ดกาแฟที่พวกเขาปลูกมาขายที่ญี่ปุ่นซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกที่ดื่มกาแฟไทยตอนนั้นก็ประมาณ 15-16 ปีก่อนดื่มแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติธรรมดามากไม่ใช่รสชาติอร่อยจนน่าตกใจรสชาติออกจะขมมีราคาแพงชาวไร่ที่ปลูกก็ไม่ดื่มกาแฟที่ตัวเองปลูกเองถ้าบอกให้พวกเขาดื่มกาแฟก็จะดื่มกาแฟซองแบบ 3-in-1 ที่มีรสหวานกาแฟที่ปลูกถึงจะอร่อยแต่ก็ไม่ได้อร่อยจนน่าตกใจแต่ว่ามาตอนนี้รสชาติอร่อยขึ้นจนน่าตกใจในช่วงที่ผ่านมาผู้ปลูกได้พยายามปรับปรุงนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือตอนนี้พวกเขาดื่มกาแฟที่ตัวเองปลูกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจและน่าสนใจมากสำหรับคุณอายะอีกอย่างที่ตกใจตอนไปเมืองไทยก็คือหลังการระบาดของโควิด-19 ที่ไทยกาแฟบูมมากร้านกาแฟก็เท่มากไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นมีร้านกาแฟมากแล้วก็มีกาแฟที่อร่อยเยอะแยะผมได้ถามต่อนะครับว่าเวลาไปร้านกาแฟในไทยประหลาดใจไหมกับเมนูกาแฟที่มีความหลากหลายมาก
1: ตอนนั้นคือกาแฟแบล็ค
2: ค
1: ือโซตโตะมิลค์ไม่ใส่ไม่อมกไม่แบล็คคือกาแฟดื่ม
0: คุณอายะตอบว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนถ้าอยากกินกาแฟดำไม่ใส่นมน้ำตาลจะกินได้แค่ที่สตาร์บัคเท่านั้นถ้าสั่งไม่ใส่นมน้ำตาลคนขายก็จะทำหน้าแบบว่าโอเคเหรอแบบนี้แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟดริปเมืองไทยอากาศร้อนแต่คนก็กินกาแฟร้อนกันราคากาแฟแพงกว่าญี่ปุ่นที่เมืองไทยจะมีเมนูกาแฟที่ญี่ปุ่นไม่มีเช่นเอสเปรสโซ่น้ำส้มเอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าว

0: ซึ่งอร่อยมากญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวแพงที่ไทยมีน้ำผลไม้ที่อร่อยอยู่มากแต่ที่ญี่ปุ่นจะหาน้ำผลไม้ที่ราคาถูกไม่ค่อยได้ที่ร้านก็มีเมนูเอสเปรสโซชาไทยการเอากาแฟใส่ลงไปในเครื่องดื่มที่มีแต่เดิมของไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมได้ถามต่อว่าแล้วลักษณะพิเศษของกาแฟไทยคืออะไรคุณอายะตอบว่ารสชาติในแต่ละพื้นที่ปลูกแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆกาแฟไทยมีรสชาติที่คลีนสดชื่นดื่มง่ายมีความเปรี้ยวที่ละมุนวิธีการแปรรูปก็มีหลากหลายกาแฟบางตัวก็มีรสชาติของผลไม้ผมได้ถามคุณอายะต่อว่าคิดอย่างไรกับการที่ก่อนหน้านี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกฝิ่นได้หันมาปลูกกาแฟแทนคุณอายะตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีมากตอนแรกอาจมีแรงจูงใจน้อยที่ถูกบังคับให้เลิกปลูกฝิ่นตามนโยบายของรัฐผู้ตามตรงฝิ่นทำไรายได้ได้มากกว่าส่วนกาแฟต้องใช้เวลามากตั้งแต่เริ่มปลูกจนกว่าจะออกผลใช้เวลาอย่างน้อยถึง7ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นักแต่จากกระแสกาแฟที่บูมและก็การค่อยๆเข้าใจวิธีการปลูกกาแฟที่อร่อยกลายเป็นอาชีพที่เท่ทำให้คนปลูกจำนวนมากขึ้นที่รู้สึกภูมิใจครอบครัวที่ดูแลคุณอายะพ่อเป็นครูกาแฟซึ่งมักจะพูดเสมอว่าอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าไทยก็สามารถปลูกกาแฟที่อร่อยได้ตอนนี้ผ่านมา15ปี20ปีก็เริ่มประสบผลคนรุ่นใหม่ก็หันมาปลูกกาแฟกันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณอายะเป็นหนึ่งในคนที่พยายามนำเสนอกาแฟไทยให้กับนักดื่มกาแฟชาวญี่ปุ่นผมได้ถามถึงเสียงตอบรับจากคนที่ได้ชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคุณอายะตอบว่า
1: すごくびっくりしてますみんな。やっぱりその昔からタイのコーヒーを知ってる人は。
0: คุณอายะตอบว่าคนที่ได้ชิมรู้สึกประหลาดใจคนที่รู้จักกาแฟไทยมาก่อนจะมีภาพว่ากาแฟไทยขมคนที่เคยคิดว่ากาแฟไทยไม่อร่อยเมื่อได้ชิมก็ประหลาดใจว่ากาแฟไทยทำไมอร่อยอย่างนี้นอกจากนั้นคนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกาแฟไทยมาก่อนก็จะถามว่าไทยปลูกกาแฟด้วยหรือพอได้ดื่มก็จะบอกว่าอร่อยแบบนี้เลยเหรอน่าสนใจพอไปเที่ยวเมืองไทยก็จะไปแวะร้านกาแฟพอไปร้านก็จะประหลาดใจรอบสองว่าไทยมีร้านกาแฟเท่แบบนี้ด้วยหรือไม่ว่าจะไทยหรือญี่ปุ่นตอนนี้เครื่องดื่มอย่างไวน์คราฟต์เบียร์คราฟต์จินที่มีรสชาติซับซ้อนและผู้ดื่มจะสามารถดูขั้นตอนการผลิตแล้วก็แปรรูปได้นั้นกลายเป็นที่นิยมซึ่งกาแฟก็เหมือนกันที่มีคนบอกว่ากาแฟมีรสชาติที่ซับซ้อนน่าสนใจกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มได้นอกจากนั้นยังดื่มได้ทั้งแบบกาแฟดำลาเต้หรือว่าใส่น้ำส้มอย่างไทยสามารถดื่มได้หลายแบบนอกจากร้านเชื่อมมิตรที่ขายกาแฟไทยแล้วก็มีอย่างที่อื่นด้วยเช่นที่ร้านอาคาอาม่ามีอยู่2สาขาในโตเกียวซึ่งก็เป็นร้านกาแฟดังที่เชียงใหม่ก็น่าจะมีอยู่แค่นั้นนอกจากนั้นก็มีร้านกาแฟบางแห่งที่นำเข้าเมล็ดกาแฟไทยเอามาคั่วความฝันของคุณอายะก็คือแน่นอนว่าถ้าร้านกาแฟเชื่อมมิตรมีชื่อขึ้นมาก็คงจะดีใจแต่ว่าอยากจะขายส่งเมล็ดกาแฟจากไทยให้ร้านกาแฟทั่วญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถดื่มกาแฟไทยได้อย่างเช่นเวลาไปร้านกาแฟมีกาแฟให้เลือกอย่างเอธิโอเปียบราซิลแล้วก็อยากจะให้มีไทยด้วยนี่คือความฝันของคุณอายะผมได้ถามคุณอายะนะครับว่ามองอนาคตกาแฟไทยในญี่ปุ่นอย่างไรคุณอายะตอบว่าน่าจะมีกาแฟไทยเพิ่มขึ้นหนึ่งในเหตุผลก็คือกาแฟจากพื้นที่ปลูกกาแฟหลักอย่างบราซิลหรือประเทศในอเมริกากลางและใต้มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นได้ผลผลิตน้อยลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้กาแฟของเอเชียกลายเป็นที่สนใจอย่างเช่นเวียดนามเมียนมาลาวไทยแล้วก็มณฑลยูนนานของจีนเป็นพื้นที่ที่พยายามในการปลูกกาแฟแล้วก็มีกาแฟคุณภาพดีคุณอายะคิดว่าพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญถัดไปแต่อีกด้านก็คือราคาก็เริ่มสูงขึ้นอย่างคนไทยก็ดื่มกาแฟคุณภาพดีทำให้หาซื้อได้ยากขึ้นซึ่งจะทำให้กลายเป็นกาแฟระดับพรีเมียมแล้วก็จะกลายเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้นจากการพูดคุยกับคุณอายะรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของเธอนะครับที่ต้องการให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักกาแฟไทยมากขึ้นนอกจากนั้นเธอยังใช้กาแฟเป็นตัวกลางในการแนะนำวัฒนธรรม

ต่างๆของไทยให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้บุคลิกที่อบอุ่นเป็นคนช่างเจรจาของคุณอายะทำให้บรรยากาศในร้านเชื่อมิตรมีบรรยากาศของความเป็นมิตรลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็จะนั่งสนทนากับเธอสมกับความตั้งใจและคอนเซปต์ของร้านที่คุณอายะอยากให้เป็นพื้นที่ในการสร้างเพื่อนสร้างมิตรภาพและขอเอาใจช่วยให้ความฝันของคุณอายะที่อยากให้กาแฟไทยเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นเป็นจริงได้ในเร็ววันครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Haruni Yubikiriหรือเกี่ยวก้อยกับฤดูใบไม้ผลิผลงานของริวทิสโตและพาสุคงองกากุคุระปุโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าพยายามตามหาลมฤดูใบไม้ผลิที่แสงหน้าฉันไปเพราะเราจะเป็นผู้ใหญ่กันสักวันมาเกี่ยวก้อยกันเพื่อจะไม่ลืมเพื่อจะไม่ห่างหายและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Tokyo からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo